0: ปลุกแล้วมันก็ไม่ตื่น
1: เนี่ย
0: จะไกลอ่ะ
1: โอ้ยกูสุขแล้วมึงก็เว้ยนะมาเลยนะจ๊ะ
0: มีสลามัตอ่ะ
1: โอ้ยปัญหาเว้ยไอ้นั่นกูโดนอะไรปะเท่านั้นเหรออย่าตัวนาติกาสอินยูฮะ
0: มาสกุลสิมามามาเคยบ้างสิมามาเกินมกูเสียร์กี้มาสกุลกี้ตั้งสิยา
1: อะไรอ่ะอันสมัยบัวตัวนั่นตั
0: วเดลานั่นก็สิยูฮะ
1: เดสมัว
0: ดิตุนั่นก็มาตัวสิเกินนะก็สับอันก็มามา